0: กับผู้ใหญ่ให้หู้จักพร้อมทั่ว
1: สบายดีเนาะท่านผู้ฟังที่คิดถึงทุกๆท่านกับพบกับข้าพเจ้าคำใสและกับบุญสวรรค์ในรายการวิทยุภาคภาษาลาวอีกเป็นเคยเนาะมื้อนี้ก็เป็นมื้อวันเสาร์คงกับวันที่4ของเดือนกรกฎาคมเดือนตุลาคมปี2026เริ่มต้นปีการเงินใหม่แล้วเนาะท่านผู้ฟังสำหรับท่านที่ว่ายังเฮ็ดเวียกเฮ็ดการอยู่ก็จะได้เคลมแท็กเนาะของเงินภาษีคืนกันแล้วก็เตือนกันทุกๆปีแหละเนาะเพราะว่ามันมีเหตุการณ์ทุกๆปีท่านผู้ฟังเกี่ยวกับคนที่ว่าสวยโอกาสเนาะพวกมิจฉาชีพต่างๆที่ว่ามาล่อลวงเนาะแบบว่าอยากให้ว่าโอ้เคลมบ่ได้เงินหลายก็ได้คืนหลายแม่หยังซี่เนาะก็เขาก็อาจจะต้องการอยากใส่เงินใส่คำไม่อย่างซีตืมก็อาจจะลงกลพวกเขาได้ดังนั้นการระมัดระวังเนาะท่านผู้ฟังเนาะมีพวกที่ว่ามาหลอกลวงในระยะที่ว่าเคลมแท็กนี่ก็อาจมีหลายๆวิธีการดังนั้นก็ให้มีสติกันเนาะอากาศคือว่าเนาะก็เป็นยังไงอากาศมื้อนี้ก็ยังเย็นอยู่คือเก่าเนาะท่านผู้ฟังเนาะอากาศจะมีฝนตกเป็นบางบอนเป็นบางเวลาอาทิตย์ผ่านมานี่โอ้ยบ่ได้บ่อยากออกบ้านเลยเนาะอากาศนี่มันเย็นหลายเนาะแล้วก็ฝนตกเกือบทุกมื้อเลยแต่คิดว่าอาทิตย์ต่อหน้านี่ก็สิใครแดเนาะนอกจากที่ว่ามื้อนี้ที่ว่าเย็นๆก็สิเห็นแสงแดดเกือบหมดทิศเลยเนาะสําหรับทิศที่มานี่แต่ว่ากันยังเย็นอยู่หั่นแหละค่ะเพราะว่าเข้าย่ําหนาวเนาะมีแต่13 14ประมาณนี้เนาะอุณหภูมิก็ได้จังได๋ก็รักษาความอบอุ่นกันไว้เนาะระมัดระวังการเจ็บเป็นกันเนาะหากว่าเจ็บป่วยก็ไปหาหมอไวๆเตือนกันไว้ก็คือเพิ่นประกาศมาโรคสายพันธุ์ใหม่แม่หยังนี่มันก็มาเรื่อยๆเนาะโรคแปลกๆแม่หยังซี่นาก็บ่ว่าจะเป็นแม่หยังมันต่างๆแม่หยังซี่ก็ไปหาหมอกันไว้ดีกว่าเนาะท่านผู้ฟังเนาะมีหลายสิ่งหลายอย่างเนาะเกิดขึ้นในโลกของพวกเฮานี่ก็ภาวนาเอาใจช่วยสําหรับผู้ที่ประสบภัยเนาะแบบจากภัยธรรมชาติเนาะโดยเฉพาะก็อยู่ทางประเทศเวเนซุเอลาที่กันยังจัดการอยู่เกี่ยวกับเรื่องแผ่นดินไหวเนาะที่อาทิตย์ผ่านมาเพิ่นก็ที่มีมาแต่ว่ามันก็ยังมีแบบ after shock มันยังมาเป็นระยะระยะก็ยังสร้างความเสียหายแล้วก็มีผู้เสียชีวิตที่ว่าเป็นผู้มีชื่อเสียงหลายคนเนาะบ่ว่าจะเป็นนางงามบ่หรือว่าเป็นครอบครัวของนักเตะบอลชื่อดังแม่หยังซี่ก็มีอันนี้ก็เฮาปัสจากบ่ได้ก็คือเฮาเว้าแล้วเนาะความตายนี่มันบ่เลือกเนาะท่านผู้ฟังเนาะว่าเจ้าสิทุกข์สิจนบ่เจ้าสิหังสิมีหรือว่ายังหนุ่มยังน้อยหรือว่าอันมีชื่อเสียงยังงดงามแม่หยังนี่มันก็บ่ได้เลือกเนาะกันดังนั้นก็ได้อันต้องกำลังใจให้เนาะทางการเพิ่นกันโดยเฉพาะกระทั่งสภากาชาดอากาศแดงเพิ่นก็ได้ออกมารณรงค์กันเนาะที่ว่าอยากขอบริจาคช่วยเหลือผู้ประสบภัยในครั้งนี้ถ้าว่าท่านมีปัจจัยเพียงพออย่างซี่ก็ติดต่อเนาะทางมันก็มีผ่านการบริจาคหลายๆทางเนาะบ่ว่าอาจจะหรือว่าอาจจะไปทางธนาคารแม่อย่างซี่เนาะไปว่าช่วยบริจาคกันก็ได้เช่นเดียวกันเนาะนี่ก็มาฝากกันแต่ก็คือเว้าแล้วอากาศอยู่ฮ้อนเฮานี่กันสิเว้าฮ้อนเนาะกันว่าอยู่อันเมลเบิร์นเฮาหนาวเนาะเย็นหนาวเย็นแบบนี้สะบัดปิ้นกันกับหลายๆประเทศเนาะนะบ่ว่าจะเป็นอยู่อเมริกาบ่อยู่ว่าอยู่ทางอาซีบ่หรือว่าทางยุโรปโดยเฉพาะกับยุโรปนี่มันฮ้อนว่าตับแตกก็ว่าได้เนาะภาษาลาวของเฮาเนาะกระทั่งกรมอุตุนิยมวิทยาของเยอรมันเราเพิ่นได้ออกมายืนยันแล้วว่าอุณหภูมิในเขตรัฐบรันเดอร์บูร์กได้ขึ้นสูงถึง 41.7 องศาเนาะในมือวันอาทิตย์ตอนภาคใต้อาทิตย์ผ่านมาแล้วกันยังสิสืบต่อเนื่องกันไปอีกซึ่งอุณหภูมิครั้งนี้ก็ถือว่าทําลายสถิติเดิมที่หากเกิดขึ้นก่อนหน้านั้นเนาะที่ว่าตามกลางที่ว่าขึ้นความร้อนอันรุนแรงที่ว่าคันสิว่าละปกคลุมไปหลายๆประเทศในยุโรปในระยะนี้เนาะแล้วก็อุณหภูมิที่สูงผิดปกตินี่ก็ได้ส่งผลกระทบเป็นวงกว้างเนาะในเฉพาะในหลายเขตของประเทศเยอรมันก็เสี่ยงต่อที่จะเกิดไฟไหม้ป่านอกจากนั้นก็สภาพอากาศที่ร้อนจัดก็ยังเฮ็ดให้รถรางรถไฟได้รับความเสียหายนอกจากนี้ก็ยางมาต่อยทั้งกับเปื่อยเนาะจนเฮ็ดให้ต้องปิดก การสัญจรบางเส้นทางแล้วก็มีการจำกัดความไวต่อกันในขณะที่ตำรวจในนครหลวงแบกแรงเองก็ต้องนำส่งน้ำรถสีดน้ำเนาะออกไปซอยผ่อนคลายความร้อนให้ประชาชนอันนี้ขึ้นความร้อนนี่บ่แม่นเพียงแต่ส่งผลกระทบต่อเยอรมันเท่านั้นเนาะยังทำลายสถิติอุณหภูมิในหลายๆประเทศในยุโรปเป็นสาธารณรัฐเช็กโปแลนด์ฮังการีซึ่งในขณะที่นักวิทยาศาสตร์เนาะได้ระบุว่าการเปลี่ยนแปลงสภาพอากาศที่เกิดจากกิจกรรมของมนุษย์ว่าเป็นฝีมือของมนุษย์นั่นเองเนาะก็แม่นปัจจัยที่เฮ็ดให้อากาศร้อนจัดขึ้นเรื่อยๆอากาศยังงุนแฮงเนาะอันนี้ก็ทั้งเจ้าหน้าที่หลายๆประเทศก็ต้องเฝ้าระวังผลกระทบเนาะที่จะความร้อนที่ว่าเกิดขึ้นในนี้บ่ว่าจะเป็นอยู่ที่ประเทศฝรั่งเศสบ่ประเทศสเปนบ่ที่ว่าที่คาดว่าอุณหภูมิมันยังมันสิอ้ายแห้งขึ้นหลายกว่านี้มันยังสิเนาะแล้วก็คืออยู่ประเทศฝรั่งเศสนั่นก็ข่าวล่าสุดที่แจ้งมาก็มันมีผู้เสียชีวิตไปว่ากว่าวันละ 1,400 คนด้วยกันอันนี้มันแต่ในแต่ละมื้อเนาะนับตั้งแต่วันที่25 26เดือนมีนาเป็นมีนามิถุนาเนาะผ่านมาขนาดมีแต่2มื้อติดกันนั่นแปลว่ามีผู้เสียชีวิตแล้ว 2,800 คนด้วยกันนอกจากแปลว่าขึ้นความร้อนแล้วก็คือว่าแล้วทั้งเยอรมันนี่ก็เตรียมตัวนักเหมือนกันรับมือแล้วก็หลายๆอย่าประเทศเนาะก็พอเห็นน้องบ้านเฮาก็อาจจะเคยเห็นแบบยางมักต่อยมันก็เหนื่อยมันหยังซะเนาะอันนี้นี่จนว่าแบบว่ามันเปื่อยจนว่าแบบรถแล่นไปมันเป็นทางติดกงรถมันหยังไปเลยจังซี่เนาะก็ต้องได้หยุดอันนั้นอันนี้ก็มันสถิติใหม่เนาะในการที่ว่าถือว่าขึ้นความร้อนเนาะที่เกิดขึ้นอันนี้ก็โลกความร้อนคือว่าแหละแบบความร้อนมันก็จากน้ํามือของคนเฮาที่อาจจะเฮ็ดให้ความร้อนที่เกิดขึ้นนี่เพิ่มขึ้นเติมอีกเนาะอันนี้ก็เพิ่นก็ต้องติดตามเพราะว่ามันอาจจะมีหลายๆสิ่งหลายอย่างที่ว่ายังสิสืบต่อกันอยู่เนาะเกี่ยวกับกรณีดังกล่าวนี่เนาะอีกข่าวนึงข่าวของประเทศเมียนมาเนาะที่ออกมาในอาทิตย์นี้ก็มีข่าวบอกว่ามีเมืองยกถล่มซึ่งก็เบื้องต้นหันเพิ่นรายงานว่ามีผู้เสียชีวิต5คนแล้วก็ยังอีก15คนน่ะยังหายสาบสูญอยู่หลังจากที่ว่าดินถล่มทับอยู่เมืองยกเนาะอยู่ทางภาคเหนือของประเทศเมียนมาซึ่งทางเจ้าหน้าที่ก็กําลังรวบรวมติดตามกันอันนี้ก็เหตุผลกับถล่มนี่ก็เนื่องจากสภาพอากาศเนาะที่ว่าเหตุให้ฝนตกหนักก็เลยเฮ็ดให้เกิดแผ่นดินถล่มนี่ขึ้นมาอันนี้ก็ในเกิดเหตุการณ์ที่บ่คาดฝันเกิดขึ้นนี่เนาะแล้วก็อันนี้นี่ก็กลับมาประเทศออสเตรเลียของพวกเฮาเนาะข่าวในอาทิตย์นี้ที่ออกมาอันที่ว่าเคยมีการฟ้องห้องรัฐบาลออสเตรเลียของพวกเฮาเนาะอันนี้ก็ถือว่าในอาทิตย์นี้มีข่าวออกมาแปลว่าบทสรุปออกมาถือว่าเป็นการตกลงหรือว่าเคลียร์กันที่ว่าเป็นฟ้องห้องครั้งใหญ่ที่สุดในประวัติศาสตร์ของประเทศออสเตรเลียของพวกเขาก็ได้ว่าได้เนาะในการที่ทั้งรัฐบาลเนาะที่จะต้องได้จ่ายเงินคืนให้ผู้ที่ว่าตกเป็นเหยื่อของที่ว่าเป็นโครงการของรัฐบาลที่ห้องว่าโรโบเดปก่อนหน้านั้นของทั้งเซ็นเตอร์ลิงที่ได้มีการเก็บหนี้คืนของทั้งผู้ที่ว่าใต้ได้หับเงินเบี้ยเลี้ยงอย่างเนาะที่แต่ก็อาจจะห้องว่าต้องได้จ่ายแบบเป็นหุ้นเนาะโรโบนี่มาจากหุ้นอาจจะได้มีการโครงการนั้นก็ได้มีการยืดเยื้อกันมาเนาะไปว่าต่อสู้กันมาฟ้องห้องกันมายาวนานเติบเนาะจนมาถึงอาทิตย์นี้ก็เลยมีการอนุมัติหมายความว่าทางรัฐบาลท่านต้องได้จ่ายคืนให้เนาะผู้ที่ถือว่าตกเป็นเหยื่อหรือว่าผู้ที่ได้รับผลกระทบอันนี้ก็มีประมาณ125,000คนเนาะที่ได้มีรับผลกระทบต่อการที่ว่าการสิว่าเนาะการเก็บหนี้แบบบ่ถูกต้องเนาะของทางรัฐบาลกลางที่ได้รับว่าเงินสดเสยประมาณ4 4ล้าน7 แสนห้าหมื่นดอลลาร์อันนี้มันรวมเป็นเงินก้อนของรัฐบาลที่ต้องจ่ายจำนวน100,000คนนี่เนาะแสนกว่าคนนี่ในระหว่างค่ะเจ้าก็แปลว่าเอาเงินจำนวนนี้ไปแบ่งปันเพื่อว่าเป็นการสดเสยในการปฏิบัติหน้าที่ที่ผิดพลาดของทางรัฐบาลเนาะซึ่งอันนี้นี่แปลว่าเนาะรายการหรือว่าโครงการโรโบเดตนี่มันเป็นรัฐบาลสุดก่อนเนาะคาสิวาวเนาะเพิ่นๆออกมาเป็นเกี่ยวกับเก็บหนี้เนาะเก็บหนี้ที่ว่านําเบี้ยเลี้ยงที่ว่าคิดว่าจ่ายเงินผิดเนาะเงินเบี้ยเลี้ยงผิดให้แก่ประชาชนแล้วก็เลยว่าเขาเจ้าติดหนี้แล้วก็เลยมีการเก็บคืนเนาะแต่ว่าผลออกมาหั่นแปลว่าเงินปรากฏว่าคนจํานวนนี้แปลว่าถูกเก็บหนี้แบบผิดเนาะแปลว่าบ่ถูกต้องนะแปลว่าอันเหตุที่ก็เลยอันนี้ก็อันนี้นี่มันเหตุการณ์นี้เกิดขึ้นเกือบตั้งแต่เนาะที่ว่าติดคิดว่าเขาจะติดหนี้รัฐบาลแต่ปี2015-2019เนาะแล้วก็เพิ่นคิดไล่มาผิดเพิ่นก็เลยไปย้อนหลังไปว่าเก็บคืนแต่ว่าปรากฏว่ามันเก็บผิดก็จากโครงการนี้ก็มีผู้ที่ว่าเสียชีวิตย้อนเนาะแบบว่าฆ่าตัวตายไม่อย่างซี่เนื่องจากว่าแบบว่าเป็นหนี้ติดและบ่สามารถไม่อย่างซี่ก็มีผลกระทบเนาะแล้วก็มีหลายคนอันที่ว่าต้องแปลว่าเอาชีวิตตัวเองสังเวยเนาะเกี่ยวกับโครงการนี้อันนี้ก็ถือว่าเป็นการฟ้องห้องครั้งใหญ่ในประวัติของออสเตรเลียก็ว่าได้เนาะที่ว่าทางรัฐบาลออกมาจ่ายเป็นเงินจำนวน475 ล้านดอลลาร์นี่ให้แก่ผู้ที่ว่าได้รับผลกระทบเนาะในเหตุการณ์ในครั้งนี้เนาะ

มาฟังข่าวกันหน่อยสำนักข่าวต่างประเทศรายงานจากนครลงปารีสประเทศฝรั่งเศสในมื้อวันที่3กรกฎาคมว่าผู้เชี่ยวชาญได้เฝ้าถึงคลื่นความร้อนที่กินเวลาระหว่างวันที่25-28มิถุนาแม้นเป็นคลื่นความร้อนที่หุนแรงที่สุดเท่าที่เคยบันทึกไว้ในยุโรปและส่งผลให้การผลิตไฟฟ้าแม้นหยุดสงักถึงโครงสร้างพื้นฐานก็ได้รับความเสียหายและการจำกัดของระบบสาธารณสุขจึงล้วนเป็นผลมาจากสภาพโลกร้อนของพวกเขาย่านางสเตฟานีรัฐมนตรีกระทรวงสาธารณสุขของฝรั่งเศสได้กล่าวถึงมีผู้เสียชีวิตเกินกว่าปกติจำนวน 2,000 สหายกรณีในระยะคลื่นความร้อนอยู่ที่ฝรั่งเศสโดยเฉพาะอย่างยิ่งในบรรดากลุ่มผู้ที่มีอายุสูงกว่า45ปีขึ้นไปประเทศได้ฝรั่งเศสได้บอกถึงจำนวนผู้เสียชีวิตที่บ้านเพิ่มขึ้น 91% ระหว่างวันที่22-28มิถุนาเมื่อเปรียบเทียบกับอาทิตย์ก่อนหน้านั้นในขณะที่ผู้เสียชีวิตในบ้านพักเราและสถานที่พยาบาลห้องหมอเพิ่มขึ้นเช่นกันในขณะที่อัตราการเสียชีวิตอาจสูงกว่าตัวเลขเบื้องต้นเหล่านี้ในมือวันพาร์ทที่ผ่านมาทางกระทรวงสาธารณสุขเบลเยียมก็ได้กล่าวถึงการบันทึกอัตราการเสียชีวิตที่สูงเกินปกติประมาณ 1,200 คนระหว่างวันที่28ถึงวันที่29มิถุนาโดยบอกว่า530กรณีในจำนวนนี้เป็นผู้สูงอาวุธอายุ85ปีขึ้นไปส่วนผู้ที่มีอายุต่ำกว่า65ปีจำนวน180คนทางด้านทางการในเนเธอร์แลนด์กล่าวว่าคลื่นความร้อนเหตุในมือมือเสียชีวิตสูงเกินปกติประมาณ480คนโดยส่วนใหญ่เป็นผู้ที่มีอายุ80ปีขึ้นไปปัจจุบันมีปืนส่วนตัวที่จดทะเบียนถูกต้องตามกฎหมายในออสเตรเลียหลายกว่า4ล้านกระบอกซึ่งหลายกว่าที่เคยมีมาซึ่งการควบคุมบังแยงปืนเหล่านี้แม้นกลับมาเป็นประเด็นที่ถือขวดตาอีกตึมภายหลังที่เกิดก่อการหายที่บอนไดในฐานะส่วนหนึ่งของการปฏิบัติหูบการควบคุมอาวุธปืนในเถื่อใหม่รัฐบาลได้เริ่มโครงการหับสื่อปืนคืนระดับศาสตร์และกำหนดจำนวนปืนที่บุคคลคนหนึ่งสามารถถือและครอบครองได้รวมไปถึงขอจำกัดเกี่ยวกับอาวุธปืนบางประเภทซึ่งขอกำหนดในการขอใบอนุญาตที่เข้มงวดขึ้นและการกวดกาประวัติอาชญากรรมแต่มีเพียงรัฐบาลของรัฐและดินแดนโอทรายแห่งเท่านั้นที่เห็นด้วยที่จะปรับเปลี่ยนกฎหมายของตนให้เข้มงวดขึ้นท่านสตีเฟนเบนเดอร์ที่ปรึกษาอาวุโสทางด้านการสนับสนุนของมูลนิธิอาลานาแอนด์เมดลายฟาวเดชั่นและผู้ประสานงานของพันธมิตรความปลอดภัยทางด้านอาวุธปืนแห่งออสเตรียกล่าวว่าในรัฐควีนส์แลนด์มีจำนวนอาวุธปืนที่จดทะเบียนหลายที่สุดในบรรดารัฐต่างๆของออสเตรเลียและพวกเขาก็บ่ได้เฮ็ดหยังเพื่อควบคุมอาวุธปืนเลย

็อีกข่าวหนึ่งซึ่งถือว่าโด่งดังไปทั่วโลกในระยะนี้ก็คงจะเป็นข่าวที่ว่ามีต้องหาหญิงสาวไทยอายุ26ปีเนาะซึ่งอยู่ระหว่างการปฏิบัติหน้าที่อยู่ถึงเที่ยวบินระหว่างประเทศหรือว่าที่ว่าเป็นแอร์โฮสเตสนั่นเองเนาะเดินทางมาถึงสนามบินเมลเบิร์นเมื่อวันที่25ของเดือนมิถุนาหรือว่าเดือนตุลาผ่านมาก็เราก็ได้ถูกเจ้าหน้าที่ของกำลังชายแดนออสเตรเลียหรือว่าออสเตรเลียนบอร์เดอร์บอสเนาะได้ห้องตรวจกระเป๋าแล้วก็เจ้าหน้าที่ABF เนี่ยก็ได้พบสิ่งผิดปกติเนาะอยู่ในกระเป๋าผ้าหรือว่ากระเป๋าที่ว่าทอดทุนแบกเนาะจำนวน12 2หน่วยก็เมื่อกวดสอบอย่างคักแน่แล้วก็พบว่ามีผงสีขาวซุกเซืองอยู่ตามเป็นซับในของกระเป๋าเนาะซึ่งที่ในหั่นก็เป็นผงสีขาวแล้วก็ปรากฏว่ากวดออกมาเป็นเฮโรอีนซึ่งตกเป็นมูลค่าประมาณ500,000ดอลลาร์เนาะเงิน500,000ดอลลาร์ออสเตรเลียของพวกเฮาหรือว่าประมาณ11ล้านบาทแล้วก็ถูกตั้ง2ข้อหานักเนาะคือนําเข้าและก็ครอบครองยาเสพติดซึ่งควบคุมชายแดนในปริมาณซึ่งถือว่าเป็นกําหนดของการมาเฮ็ดเสริมพาณิชย์เนาะบ่แม่นแบบว่ามาใส่ส่วนตัวแล้วก็แต่ละข้อหาก็มีโทษจําคุกขั้นสูงถึง25ปีแล้วก็ซึ่งผู้ต้องหานั้นก็ได้ถูกส่งตัวฝากขังเนาะอยู่นับตั้งแต่พฤษภาคมที่26เป็นต้นมาแล้วก็มีกําหนดสิขึ้นศาลอยู่เมลเบิร์นเฮาอีกครั้งนึงในวันที่14ของเดือนกันยาเดทัมเบอร์4ปี2026นี่เนาะซึ่งทางตำรวจเนาะก็มีมาตรการที่ว่าบ่บ่ปานนี้ประนอมต่อบุคคลที่ใส่ตำแหน่งหน้าที่หรือว่าที่ไว้วางใจเนาะเอื้อผลประโยชน์ในการต่อการกิจกรรมผิดกฎหมายเนาะก็สิทำการเฮ็ดไปว่าเฮ็ดปวดร่างนั่นแหละเกี่ยวกับเรื่องนี้ซึ่งมีการพัวพันประสานงานกับทางเจ้าหน้าที่ตำรวจไทยหรือว่าของกำลังปราบปรามยาเสพติดเนาะของประเทศไทยตอกหาต้นขั้วหาต้นว่าอันนี้นี่คาดว่าสาวโอเทสคนนี้พับแบบว่าจ้างหิ้วของมาให้เนาะหมายความว่าก็มีคนใครอาจจะส่งไปว่าอย่าผู้ใดมาอันเมลเบิร์นแล้วก็ให้หิ้วเครื่องให้ของมาให้มีของต้อนของฝากมาอย่างสิแต่ว่าก็ยังซอกหาอยู่ว่าผู้เกี่ยวเนี่ยมีส่วนเกี่ยวข้องกับเรื่องนี้หรือบ่หรือว่ารับจ้างมาตามที่ข่าวทั้งต้นประเทศเนาะแจ้งออกมาว่านางรับฝากแต่ว่าหิ้วของมามีคนส่งของนี่ฝากมาทางเมลเบิร์นประมาณค่าจ้างมัน 8,800 บาทต่อเที่ยวนี่เนาะอาการตามไปได้แกะหอยนอกอ่ะเดี๋ยวมีการพบมีผู้ไปส่งกล่องกระเป๋านี่แหละอยู่ที่บ้านพักของสาวโฮเทสนี่นอกอ่ะได้มีการแกะหอยไปแล้วก็ล่าสุดข่าวพบว่ามี2ผัวเมียแปลว่าคนผัวหันเป็นคนไทยแล้วก็เมียเป็นคนลาวว่าซั่นเป็นผู้ที่ว่าปากของดังกล่าวนี่แล้วก็มีการกักตัวเดี๋ยวนี้ก็ทั้งเจ้าหน้าที่กับไปค้นบ้านพักก็บ่ได้พบสิ่งผิดปกติหรือว่าห้องพักของลาวอยู่ที่ในกรุงเทพเองก็บ่มีกับแฟนหนุ่มท่านก็บ่มีหยังผิดปกติแต่ก็ยังได้มีการแกะหอยมีหยังเพิ่มเติมแล้วก็จะมีการขยายผลเพิ่มเติมอีกแต่ว่าทั้งฝ่ายไทยเนาะต้องการพยายามประสานงานอยากจะให้หลุดพ้นหากว่าเราบ่ได้จงใจหรือว่า

0: มีส่วนผัวพันกับอยากให้หลุดพ้นโทษมีอย่างลงเนาะอันนี้นี่ก็บ่ฮู้ว่าจะสามารถไกลเกลี่ยกันได้หรือบ่เพราะว่าความผิดของทางด้านยาเสพติดอยู่ประเทศออสเตรเลียนี่ก็แม่นหายแฮงพอสมควรเนาะฉะนั้นทางด้านนี้ก็เลยมีผลเนาะกระทบหลายๆด้านการเรื่องจะเกิดเรื่องนี้ขึ้นมากับผู้ที่จะเดินทางขึ้นมาหรือว่าผู้ที่เดินจับถือพาสปอร์ตไทยนี่เนาะก็มีความยุ่งยากที่จะเดินทางบ่ว่าจะมาประเทศออสเตรเลียบ่หรือว่าไปประเทศอื่นๆแม่ยังตื่มอีกเนาะแต่ก็นอกจากนี้ทั้งเจ้าหน้าที่หันยังค้นพบเนาะมีการพยายามส่งเครื่องเครื่องสุดไทยเนาะเป็นเครื่องสุดไทยมีเสื้อแต่ว่ามีการใช้ทรัพย์แล้วก็ยัดเฮโรอีนอยู่หันที่กําลังเตรียมสิจะส่งไปประเทศประเทศอินประเทศไต้หวันเนาะก็ยังมีหลายๆอีกที่ว่าสามารถยึดได้ดังกล่าวนั่นก็เลยเป็นเหตุมีผลกระทบต่อประเทศไทยหลายพอสมควรเนาะในเรื่องนี้ก็หลายๆคนกับกําลังจับตาเนาะเบิ่งก็อาจจะมีผลกระทบต่อผู้ที่จะกําลังเดินทางต่างๆมาอย่างตื่มอีกเนาะแต่ก็นอกจากนี้ก็นอกจากกรณีจับสาวไทยนี่ได้แล้วเนาะพนักงานไทยนี่ได้แล้วกระทั่งออสเตรเลียก็ยังจับหญิงสาวฝรั่งเศสอายุ31ปีอีกคนนึงอีกที่ลักลอบนํายาเสพติดโดยที่ว่าซุกเซืองยาเสพติดหั่นอยู่ในแก้วน้ําหรือว่าในขวดอาบน้ําเนาะครีมอาบน้ําแล้วก็ปรากฏว่าต้นต่ออาทิมาหั่นกระเมนมาจากประเทศไทยเส้นเดียวกันก็เลยเป็น2ต่อเนาะในอาทิตย์เดียวนั่นในระหว่างอาทิตย์เดียวนั่นก็เลยต่างความที่ว่าภาพพจน์เนาะของประเทศไทยนี่ในระยะนี้ก็คือว่าได้รับผลกระทบหลายพอสมควรเนาะจากกรณีดังกล่าวนี้เนาะนอกจากนี้เนาะก็มีข่าวเนาะสําหรับผู้ที่มักเดินทางก็มีอยู่ในประเทศออสเตรเลียของพวกเฮานี่มีคู่แข่งมาแล้วสําหรับสายการบินเวียดเจ็ตเนาะเวียดเจ็ตของเวียดนามเดี๋ยวนี้นี่กําลังออกมาสีให้กับบริการเพราะว่าในปัจจุบันนี้บริการแล้วเนาะตั้งเป็นตั้งแต่เมืองโฮจิมินห์ซิตี้มายังซิดนีย์มาเมลเบิร์นมาบริสเบนมาเพิร์ธแล้วก็มาแอดเดเลดเนาะมีเส้นทางดังกล่าวนี้มีการบริการแต่ว่าเดี๋ยวนี้เพิ่นออกมาว่าถ้าหากว่ามีการอนุมัติเนาะอันนี้เพิ่นว่าธรรมดาถ้าหากได้รับอนุมัติสายการบินเวียดเจ็ตนี่จะกลับกลายเป็นสายการบินนานาชาติสายทําอิฐเนาะที่สามารถมาสร้างความแข่งขันเนาะสร้างความแข่งขันหรือว่ามีการมาควบคุมการที่หรือว่าท้าทายเนาะการควบคุมของสายการบินภายในบ่ว่าจะเป็นควอนตัสบ่เวอร์จินบ่หรือว่าสายการบินอื่นๆนะอันนี้มันในตลาดภายในประเทศอ๋อเพราะว่าท่านปีเตอร์ฮาร์บิสันนักวิจัยทางด้านการบินมันได้ออกมาว่าสายการบินดังกล่าวนั้นจะมีการอื่นๆเนาะมีการสายอันมีอย่างก็เลนหรือว่าบินภายในประเทศเนาะบ่ว่าจะเป็นผู้ว่าท่านได้ยินบ่เรกเนาะสายการบินเรกแปลว่ายนต์น้อยพวกนี้นะเรกบ่ออสเจ็ตบ่หรือว่าแอร์ออสเตรเลียอยู่ภายในนี่นี่ก็แปลว่าจะมีการท้าทายเนาะเพราะว่าเวียดเจ็ตนี่จะมาแข่งขันเนาะอันนี้กําลังยื่นเข้ามาแล้วเพิ่นว่าเวียดเจ็ตนี่จะมาแล่มาแล่นภายในประเทศระวางแต่ว่าตัวเมืองของประเทศออสเตรเลียของพวกเขานี่นอกเหนือจากที่ว่าที่ว่าประเทศที่ว่าสายการบินต่างประเทศที่แล่นมาแต่เวียดนามมานี่แล้วเนาะอันนี้ก็ถือว่าเป็นทางหากว่าได้รับอนุมัติเนาะก็อีกอาจจะเป็นทางเลือกใหม่หรือว่าทางเลือกนึงอีกเนาะสําหรับผู้ที่จะเดินทางภายในประเทศนี่คือมีอีกนอกจากคือว่าแหละควอนตัสบ่เวอร์จินบลูบ่หรือว่าJetstar มีหยังต่างๆสิเนาะอันนี้เพิ่นกําลังยื่นเข้ามาแล้วก็ถ้าฟังมึงถ้าว่าอนุมัติเรียบร้อยแล้วก็มันจะได้มาเล่าสู่ท่านผู้ฟังอีกเนาะเกี่ยวกับเรื่องนี้ตื่มอีกเนาะการเกี่ยวกับการบริการอย่างแหละเนาะอันนั้นเพิ่มเติมอีกแล้วก็มีข่าวนึงเนาะก็อันนี้ก็เฮากับบ่ได้ยินโดนเติบแล้วเนาะข่าวเกี่ยวกับเรื่องแบบว่า ผู้ขอลี้ภัยเข้ามาเนาะก็โดนเติบแล้วที่ว่ามีการสกัดกั้นตั้งแต่ปลายปีดังแล้วเนาะที่บ่มีปรากฏว่าในอาทิตย์นี้มีเหือเนาะมีกำปั้นบรรทุกบรรดาผู้ขอลี้ภัยแต่ว่าอันนี้นี่คาดว่าผู้ขอลี้ภัยนี่มันมาจากประเทศจีนเนาะจีนแผ่นดินใหญ่ซึ่งได้ถูกสกัดกั้นอยู่ที่นอกชายฝั่งของรัฐควีนส์แลนด์อันนี้ทางเจ้าหน้าที่ป้องกันชายแดนเนาะกำลังได้ยึดสกัดกั้นกำปั้นนะครับด้านอยู่ที่นอกชายฝั่งเวปป้าอยู่ที่เคปยอร์กเนาะหรือว่าอยู่แหลมเคปยอร์กของประเทศออสเตรเลียของเรานี่ก็กระบอกฮู้เนาะเพราะว่าจะมีข่าวเพิ่มเติมเรื่องใดนั้นก็จีเอามาเล่าสู่ท่านผู้ฟังอีกอันนี้ก็น่าสนใจเนาะเพราะว่าผู้ขอลี้ภัยนี่เราเคยได้ยินมาจากหลายๆเนาะบ่ว่าจะเป็นศรีลังกาอินเดียบ่หรือว่าประเทศเมียนมาหรือว่าประเทศอื่นๆเนาะในทั่วโลกแอฟริกามันยังบ่เคยแต่ว่าเทื่อนี้นี่มันประจักษ์มาจากประเทศจีนต้องติดตามข่าวกันตัวนี้ต่อไปเนาะ
1: มาฟังสารคดีประวัติศาสตร์ตำนานขุนเจืองซึ่งเป็นกษัตริย์เป็นนักรบผู้ยิ่งใหญ่วีรบุรุษแห่งเมืองพวนในปีค.ศ. 1128หาค.ศ. 1169ในหน้าประวัติศาสตร์บูฮานของลาวเฮาและทิศตะวันออกเฉียงใต้บ่มีนามใดที่จะสง่างามและเต็มไปด้วยอิทธิฤทธิ์เท่ากับขุนเจืองหรือมีชื่อหนึ่งว่าเท่าฮุงเท่าเจืองพระองค์บ่เพียงแต่เป็นกษัตริย์ผู้ปกครองดินแดนแต่ยังเป็นสัญลักษณ์แห่งความกล้าหาญและมีจิตวิญญาณของบรรพบุรุษลาวที่เสื่อมต่อหลายชนเผ่าหนึ่งต้นกำเนิดและสายสัมพันธ์ของขุนบรมตามพงศาวดารขุนเจืองแม่นเสื้อสายโดยกงจากกษัตริย์ขุนบรมปราสาทธิราชซึ่งเป็นปฐมบรรพบุรุษของตาดลาวไต้ในระยะประมาณปี1128ขุนเจืองได้ถูกส่งมาปกครองเมืองพวนเสียงขวางในปัจจุบันแต่ในยุคนั้นเมืองพวนถือว่าเป็นจุดยุทธศาสตร์ที่สำคัญเพราะเป็นเขตปูเพียงอันอุดมสมบูรณ์และเป็นปนเสื่อมต่อระหว่างอาณาจักรต่างๆการเสด็จมาของพระองค์ได้เปลี่ยนไปหน้าของดินแดนแห่งนี้ให้กลายเป็นศูนย์กลางและก็มีอำนาจอันเข้มแข็งสองทางด้านวีรกรรมในการต่อสู้กษัตริย์นักรบที่ยิ่งใหญ่ที่สุดที่มีสายาว่ากษัตริย์นักรบที่ยิ่งใหญ่ที่สุดในยุคก่อนล้านสร้างบ่แม่นได้มาด้วยความบังเอิญตลอดระยะการครองราชในปีค.ศ. 1128ไปหาปีค.ศ. 1169ขุนเจืองได้แผ่แสนยานุภาพออกไปอย่างกว้างขวางในการปราบปรามศัตรูพระองค์ได้นำทัพออกสู่หบกับพวกแก้วหรือว่าไดเวียดพวกขอมพยายามแผ่อิทธิพลเข้ามาในเขตผู้เพียงการทนโฮมดินแดนวีรกรรมอันโดดเด่นที่สุดแม้นการต่อสู้กับแผนโลและเท้าอ้างถึงเป็นการสู่หบอันดุเดือดใต้สนาของขุนเจืองเหตุให้พระองค์สามารถรวบรวมเอาหัวเมืองหน่อยใหญ่ในเขตภาคเหนือของเราภาคตะวันตกของเวียดนามแต่บางส่วนของไทยเมียนมามาไว้ในการปกครองตามตำนานวีรกรรมการเดินทัพของขุนเจืองมีดังนี้1ศูนย์กลางเริ่มต้นแต่การแผ่อำนาจจากเมืองพวนเชียงขวาง2ทิศตะวันออกยกทัพไปที่เมืองปะกันเขตแงอ่านเวียดนามปราบปรามพวกแทนล่อและแก้วได้อย่างเด็ดขาด3ทิศเหนือบุกขึ้นไปหอดเชียงหุงหรือว่า12ปนาและหัวเมืองไต้ลือในยุนนาน4ทิศตะวันตกครองเมืองเงินยางเสียงแสนและแผ่อิทธิพลร่วมร่วมเอาเขตล้านนาภาคเหนือของไทยไปหอดรัดซ่านเมียนทิศใต้ปราบปรามอิทธิพลของพวกขอมที่แผ่ล่ามอยู่เขตละโวหรือว่าลพบุรีและลองนำลองแม่น้ำคลอง3มรดกวรรณคดีม หากาพย์ท้าวหุงท้าวเชียงเรื่องเล่าของพระองค์ได้ถูกจัดและจดจำแต่ถ่ายทอดผ่านบทกวีอันยิ่งใหญ่ที่สุดในอาซีอาคเนหรือมหากาพย์ท้าวหุงท้าวเชียงเป็นวรรณคดีประเภทกาพย์โอนที่มีความยาวและความประณีตสูงสุดพรรณนาถึงการสู่หบความหักแต่วิถีชีวิตของคนบูฮันซึ่งเปรียบเหมือนอิลิยาดของชาวลาวและกลุ่มชาติพันธุ์ไอมอนที่สะท้อนให้เห็นถึงเกียรติศักดิ์ศรีของนักหบตีตำนานไหหินไหเหล่าของคุณเจียงสิ่งที่เฮ็ดให้ซื่อของคุณเจียงยังคงมีชีวิตอยู่จนถึงปัจจุบันก็คือธงไหหินซึ่งเป็นมรดกโลกที่เสียงขวางตามตำนานพื้นเมืองได้เล่าขานกันว่าหลังจากที่คุณเจียงได้รับไสยชนะอย่างเด็ดขาดในสงครามอันยาวนานพระองค์ก็ได้สั่งให้สร้างไหหินเหล่านี้ขึ้นมาเพื่อมักเหล่าเด็ดหรือว่าเหล่าไปสลองไสไหหินที่มีขนาดใหญ่และจัดกระจายอยู่ทั่วภูเพียงเสียงขวางนั้นถือเสื้อว่าเป็นภาชนะในงานเลี้ยงในการเสริมฉลองไสยชนะอันยิ่งใหญ่ของกองทัพขุนเจืองในข้อสังเกตไอหินถูกสร้างขึ้นในยุคเล็ก Iron Age มานหาหอยปีก่อนข้อสอหาปีข้อสอหาหอยถึงตำนานขุนเจืองอยู่ในยุคศตวรรษที่12หรือว่าปีข้อสอ1100กว่าการเสื่อมต่อไอหินกับไหลขอโทษไหเหล่าขุนเชืองแม่นตำนานอธิบายเหตุเพื่ออธิบายสิ่งมหัศจรรย์อีกคนยุคนั้นหาคำตอบได้จึงยกให้เป็นผลงานของวีรบุรุษที่เขาเจ้าเคารพหาบทสรุปความมีจิตวิญญาณที่บ่มีวันตายขุนเชืองบ่แม่นเพียงแต่บุคคลในตำนานแต่แม่นตัวแทนของความเป็นปึกแผ่นแหน่หนาของบรรดาเผ่าชนชาติลาวเฮาการศึกษาเรื่องราวของพระองค์ช่วยให้พวกเขาเข้าใจถึงความกล้าหาญการปกป้องแผ่นดินจากการทุกข์ยากสันติภาพการห่อนต้อนโฮมผู้คนให้เป็นอันหนึ่งอันเดียวกันวัฒนธรรมหากเหงาของวรรณคดีและศิลปะที่ฝังหากลึกในสังคมลาวขุนเชืองจึงเป็นดังแสงสว่างแห่งอดีตที่ส่องแสงอ้างให้คนรุ่นหลัง
0: คือข้าพเจ้าเว้าในต้นรายการเนาะค่ะเป็นการเริ่มทําปีการเงินใหม่เนาะก็คือเริ่มแต่เดือนวันที่1กรกฎาคมเป็นต้นไปนี่ก็มีการเปลี่ยนแปลงหลายๆสิ่งหลายอย่างไม่อย่างสิแหละเนาะค่ะอันนั้นแต่ว่าก็มีประวัติเนาะมาเล่าสู่ท่านฟังเนาะเกี่ยวกับเรื่องประวัติของโดยเฉพาะกับเรื่องอันนี้แหละเมดิแคร์ของพวกเฮาว่าได้มาแนวใดมีความยุ่งยากสําใดเนาะที่ว่าก่อนที่ว่าเฮาจะมีเมดิแคร์ใส่มาในจนฮอดปัจจุบันนี่เนาะว่าก่อนหน้าโพนอกาทั้งกระลายทานโนที่ว่ามาตั้งถิ่นฐานใหม่อยู่ในประเทศออสเตรเลียนี่ก็อาจจะได้รับทราบเนาะของทางรัฐบาลของเพราะว่าอยู่ภายใต้อาจจะบ่ทันฮอดเนาะหรือว่านั่นเพราะว่าเฮามาเป็นรัฐบาลของพนธานอันอบฮอกเนาะอันนี้ก่อนหน้านั้นเป็นพนธานอันกอล์ฟวิลเลมเนาะเป็น1ในผู้ที่ว่าทุกโยแนวคิดยังจริงจังเนาะเกี่ยวกับคำถามที่เกิดว่าการรักษาพยาบาลนี้ควรเป็นสิทธิพื้นฐานของทุกคนแต่ควรเป็นการบริการให้เข้าถึงโดยเฉพาะผู้ที่อาจมีกำลังใช้จ่ายเนาะเพราะว่าก่อนหน้านั้นทั้งแบบไปห้องหมอบ่หรือว่าการทั้งการแพทย์ไม่อย่างซีเนาะทั้งสุขภาพไม่อย่างต่างๆนี่แปลว่าไปหาหมอแต่ละเทื่อต้องได้จ่ายเนาะได้เสียเงินฮักไม่อย่างซีเนาะก็เลยประชาชนนั่นก็บ่สามารถที่ว่าพื้นฐานท่านบ่สามารถใช้จ่ายไหวแม่อย่างซีนอกก็เลยเกิดแนวคิดตัวนี้นะท่านก็ฟิลแลนด์ก็เลยมีเป็นตอนนั้นเพิ่นเป็นผู้นำพรรคเลเบอร์เนาะก็ได้เสื้อว่าเพราะว่าประชาชนนี่สิรวยหรือจนเนาะก็ต้องมีโอกาสเข้าถึงการรักษาพยาบาลที่ว่าในเป็นสิ่งจำเป็นของประชาชนเนาะก็และก็หลายคนก็อาจจะคือกันเนาะก็มีหลายฝ่ายในตอนนั้นที่ว่าเพิ่นเสนอให้มีตัวนี้ขึ้นมามีหลายคนขัดข้านแนวคิดนี้บ่เห็นดีโดยเฉพาะกับพรรคฝ่ายค้านในสมัยนั้นก็แม่นพรรคร่วมอนุรักษ์นิยมหรือว่า Labour Country Coalition เนาะซึ่งมาถึงปัจจุบันนี้ก็แม่น พรรค Liberal National Coalition นี่แหละในปัจจุบันนี้ซึ่งเป็นฝ่ายออกมาต่อต้านอย่างแข็งขันและก็นอกจากนี้ก็ยังมีสมาคมแพทย์ออสเตรเลียหรือว่า Australian Medical Association หรือว่า AMA นี่ก็และก็บริษัทประกันภัยต่างๆเนาะประกันภัยสุขภาพเอกชนแม่อย่างแหละเข้ามาว่าบ่เห็นดีเนาะเกี่ยวกับนโยบายนี้เนาะก็มีการถกเถียงกันเรื่องนี้กันแก่ยาวมาหลายปีก็มีทั้งการอภิปรายเนาะอยู่ในรัฐสภามีการรณรงค์ผ่านสื่อสารมวลชนต่างๆมีการฟ้องร้องทางกฎหมายจนกลายเป็นเรื่องนึงที่ว่าเป็นประเด็นทางด้านการเมืองที่ฮ้อนแฮงที่สุดในออสเตรเลียในยุคนั้นเนาะแต่วันในที่สุดนะการสุกยู่ที่ยาวนานของรัฐบาลพนธานวิทเล่มนี่ก็ได้เปิดโตก่อนหน้านั้นมันเป็นเมดิแบงค์เนาะทางประธานจือได้ในปี1975เนาะ75ซึ่งปีปลดปล่อยของพวกเขาเลยแต่ก็ซึ่งถือว่าเป็นระบบประกันภัยสุขภาพแห่งชาติครั้งทําอิฐของออสเตรเลียเนาะเมดิแบงค์นี่เป็นการประกันแปลว่าประกันภัยของรัฐบาลเนาะซึ่งบ่แม่นบริษัทประกันภัยสุขภาพเอกชนที่ว่าฮับปิดสอบเรื่องนี้เนาะออกมาแต่ก็ตอนหลังจากนั้นก็เพราะว่าหลายคนก็อาจจะคิดว่าเรื่องนี้นี่ไปอาจจะจบไปเพราะว่าทั้งรัฐบาลของพนธานวิทเล่มตอนนั้นท่านได้ถูกปลดเนาะจากตําแหน่งจากเหตุการณ์ทางการเมืองทางประวัติศาสตร์ฮู้จักกันได้ชื่อว่าเดอะมิสโตเนาะทั้งรัฐบาลใหม่ก็เข้ามาบริหารแต่กับเมดิแบงค์นี่ก็ได้ถูกปรับเปลี่ยนเนาะลดบทบาทลงไม่อย่างต่างๆเนาะกับบ่มีความสําคัญไม่อย่างแต่ว่าแนวคิดตัวนี้นี่ก็บ่ได้เลื่อนหายไปเนาะเมื่อที่ว่าพรรคเลเบอร์พรรคแห่งงานที่ว่ากลับมาสนะเลือกตั้งกันอีกเครือใหม่ภายใต้การนําพาของพนธานบ๊อบฮอกเนาะซึ่งรัฐบาลก็ได้ปรับปรุงระบบใหม่ขึ้นมาในวันที่1ของเดือนกุมภาพันธ์1984แล้วก็ได้มีการเปิดตัวเมดิแคร์อย่างเป็นทางการในตอนนั้นเนาะซึ่งก็อันนี้ก็ถือว่าเป็นการริเริ่มของทั้งพรรคเลเบอร์นั่นเองเนาะที่ว่าออกมานี่ถึงแม้ว่าจะเปลี่ยนชื่อไปแม่หยังสิกันโครงการแม่หยังต่างๆเนาะนโยบายต่างๆก็ยังเป็นของขอคือเก่าเนาะก็คือรับใช้ประชาชนคือเฮ็ดให้ประชาชนสามารถเข้าไปถึงการรักษาที่จําเป็นโดยบ่ต้องกังวลว่าตัวเองสิมีเงินหรือบ่เนาะอันนี้แต่ว่าเมดิแคร์นี่สิเริ่มใช้งานแล้วก็ตามเนาะแต่ว่าทั้งสงครามกลางเมืองนี่ก็ยังบ่ได้จบเนาะในตอนน้ําอิฐหั่นพรรคฝ่ายค้านของพรรคร่วมคือ Liberal National Coalition นี่ก็ยังคงประกาศว่าสิกลับมาเป็นรัฐบาลและก็ยกเลิกเมดิแคร์เพราะว่าบ่เชื่อว่าระบบนี้สิสร้างภาระให้ไปเพราะว่าเชื่อเนาะว่าระบบนี้มันสิสร้างภาระให้ประเทศชาติหลายเกินไปเนาะแต่ว่าเวลาผ่านไปก็คิดเนาะว่าการใช้เมดิแคร์นี้ได้รับความนิยมจากประชาชนอย่างไวว้าแล้วก็พวกเขาก็ลิงเห็นเนาะว่าการประโยชน์ในการมีประกันด้านสุขภาพและการระบบนี้กลายเป็นส่วนหนึ่งของชีวิตประจําวันของทั้งประชาชนออสเตรเลียไปเลยเนาะซึ่งก็ท่านผู้ฟังก็อาจจะได้ยินเนาะกับการเลือกตั้งในหลายๆครั้งแม่หยังซิเนาะนายกรัฐมนตรีบ่หรือว่ารัฐบาลใหม่ที่ออกมาแม่หยังซิเนาะมีการรณรงค์บ่แม่นก็มีการออกมาว่าสิพากันยกเลิกเมดิแคร์ตามที่เฮาได้ยินข่าวมาโดยตลอดก็มีการคัดค้านมาตลอดแต่ว่าในที่สุดแล้วก็ไปว่าคือตอนรัฐบาลพนธานฮาร์วาร์ดก็ออกมาประกาศว่าลบล้างบ่ได้เนาะไปว่าถึงแม้นว่าต้องการอยากลบล้างตอนนั้นกับยังคงสิว่าจะใช้เมดิแคร์ต่อไปเนาะเป็นนโยบายที่ว่าส่งเสริมการประกันภัยสุขภาพควบคู่กันไปเนาะกับทางด้านการเมืองดังนั้นก็เลยว่าใช้มาเป็น30ปีแล้วเนาะเมดิแคร์ของพวกเฮาที่ใช้มาอันนี้ก็เลยเป็นประวัติย่อๆเนาะที่ว่าเอามาเล่าเนาะซึ่งในปัจจุบันนี้ก็ชาวออสเตรเลียจํานวนบ่น้อยแหละที่ว่าต้องได้ซื้อประกันภัยสุขภาพเอกชนเพิ่มเติมเพื่อว่าสิใช้บริการของหมอเอกชนเนาะแต่ว่าการเลือกหรือว่าการเลือกหมอเองบ่หรือว่าการเสี่ยงค่ามีหยังซิเนาะแปลว่าบัญชีท่าแต่ว่าเมดิแคร์นี่ยังคงถือว่าเป็นรากฐานของระบบสาธารณสุขของออสเตรเลียและก็เป็นหลักประกันว่าประชาชนทุกคนสามารถเข้าถึงการรักษาพยาบาลที่จําเป็นได้บ่ว่าจะเป็นฐานะการเงิน จะเป็นแบบใดก็ตามบ่ว่าสิเป็นคนปานกลางคนถูกคนห่างแม่นหยังซี่นะก็สามารถใช้ได้เนาะอันนี้ก็เลยถือว่าเมดิแคร์นี่บ่แม่นเป็นเพียงแต่บัตรอย่างปกติใบน้อยๆซื่อๆเนาะที่ว่าจับออกมาใช้แต่ว่ามันถือว่าเป็นสัญลักษณ์ของคนออสเตรเลียเขาเลยเนาะหลายคนก็เลยใช้เป็นแบบนี้อันนี้ก็ขอขอบใจเนาะอันนั้นพูดที่ว่าริเริ่มก็คือธนาคารนายกอดีตนายกรัฐมนตรีกอล์ฟวิลเลียมที่เสนอนโยบายแนวคิดตัวนี้เนาะมาให้พวกเขาได้ใช้กันเนาะแต่เริ่มมาตั้งแต่เมื่อแหละวันที่1เดือนตุลาคมหรือว่าเดือนกรกฎาคมปี1975แล้วก็ถึงมาสามารถใช้ได้ในปัจจุบันนี้เนาะแล้วก็อีกอันนึงก็แม่นท่านอดีตนายกรัฐมนตรีของพวกเขาคือโพคิตติ้งเนาะถ้าว่าท่านผู้ฟังชื่อจำได้วันที่1ของเดือนกรกฎาคม1992ธนาคารนายกรัฐมนตรีโพคิตติ้งเนาะซึ่งเป็นพรรคเลเบอร์นี่แหละก็ได้มีการเสนอให้ไปว่านโยบายให้มีการแต่งตั้งจัดตั้งให้มีการเก็บเงินแบบเงินซูเปอร์เนาะเงินอันเก็บเงินอมสําหรับเฮาไปใช้เวลาเฮาเกษียณเนาะหรือว่าเงินซูเปอร์ที่เฮามาใช้มาในปัจจุบันนี้ก่อนหน้า1992นั้นแปลว่าบ่มีเงินซูเปอร์เนาะท่านผู้ฟังแปลว่าใครอยากได้อันนี้แปลว่าก็ไปแต่ส่วนตัวไปแต่ว่าตั้งแต่วันที่1ของเดือนกรกฎาคม1992เป็นต้นมาเพิ่นบังคับให้นายจ้างจะต้องได้เริ่มจ่ายเงินซุปเปอร์ให้แก่พนักงานเนาะพนักงานแรงงานต่างๆลูกจ้างต่างๆเนาะแปลว่าเริ่มจาก 3% ให้หมดทุกอันนั้นอันแล้วแต่แปลว่าโรงงานใดสิเริ่มจ่ายหลายแต่ว่าต้องอย่างน้อยต้อง 3% ของเงินเดือนที่สิจ่ายให้คนลูกจ้างนั้นแปลว่าต้องนายจ้างต้องจ่าย 3% ให้แก่ลูกจ้างอย่างน้อยเนาะเริ่มดังนั้นก็เลยเป็นการริเริ่มในการเริ่มจ่ายเงินซูเปอร์มาเนาะอันนี้ก็อาจจะเริ่มมาจนมาถึงปัจจุบันนี้ก็เป็นกฎหมายมาเลยว่านายจ้างต้องได้จ่ายเนาะต้องได้จ่ายเงินซูเปอร์ให้แก่ลูกจ้างหรือพนักงานอันนี้ก็ต้องขอขอบใจน้ําเพิ่นอีกเนาะที่ว่าริเริ่มถ้าบ่ได้ริเริ่มมาแต่ตอนนั้นก็หลายๆคนเฮาก็อาจจะบ่มีเงินซุปเปอร์แปลว่าเงินอดออมมาใช้ในเวลาที่ว่าเกษียณอายุมาจนถึงปัจจุบันนี่เนาะอันนี้นึงนะก็ตื่มเนาะ26ปีหลังอดีตนายกรัฐมนตรีจอห์นฮาวเวิร์ดเพิ่นได้เริ่มใช้การเก็บภาษีอันสินค้าเนาะชื่อได้บ่ GST อันนี้ก็แม่นเริ่มมาวันที่1ของเดือนกรกฎาคม26ปีหลังก็แม่นปี2000เนาะที่ว่าเพิ่นเริ่มใช้นี่ก็เป็นประวัติที่ว่าใช้มากันแล้วเฮาก็ได้ใช้ GST เนาะมีการเก็บภาษีของสินค้ามาจนถึงปัจจุบันนี้อันนี้นี่ก็แม่นอันที่ว่าประวัติเนาะที่ว่ามาเล่าสู่ท่านผู้ฟังถือว่าเป็นความรู้เนาะที่ว่าเฮาได้มาพักอาศัยอยู่ในประเทศเนาะเป็นยังไงเนาะท่านผู้ฟังระยะนี้ก็มีการแข่งขันบ่ว่าจะเป็นการแข่งขันเทนนิสเนาะของวิมเบิลดันที่ท่านแฟนกีฬาต้องการอยากติดตามชมก็เชิญได้เนาะทาง29เพิ่นติดอันถ่ายทอดให้ก็สําหรับผู้ที่มักกีฬาเตะบาลเตะบาลโลกในครั้งนี้ก็เนาะก็ย้อนเข้าไปสิเข้ารอบ16ทีมแล้วตอนที่ข้าพเจ้าบันทึกนี่กันยังบ่ฮู้ผลของโอ้ถ้าว่าท่านผู้ฟังตอนนี้ก็คือสิได้ฮู้แล้วเนาะผลการเตะบอลในมื้อเช้านี้ของทั้งทีมชาติออสเตรเลียกับทีมชาติเอจิปต์เนาะแต่ว่าข้าพเจ้าออกข่าวบันทึกก่อนก็เลยบ่ฮู้ผลเนาะค่ะเป็นกําลังใจให้เติมอีกแล้วก็สําหรับซารีนาวิลเลียมเนาะอาจจะมีผลถึกปรับใหม่จากเจ้าหน้าที่วิมเบิลดันเนาะหลังจากที่ว่าปฏิเสธที่ว่าบ่ให้สัมภาษณ์ต่อสื่อสารมวลชนหลังจากที่ว่านางเสียเนาะให้กับนางมายาเป็นสาวซีเฮานี่แหละเนาะอันนี้ก็เป็นกฎระเบียบของทั้ง เทนนิสเพิ่นเนาะว่าเวลาเล่นเทนนิสแล้วก็จะต้องได้ให้สัมภาษณ์สื่อสารมวลชนแต่ว่านางซารินออยวิลเลียมนี่ปฏิเสธก็เลยอาจจะถูกปรับใหม่ได้เพราะว่าผิดกฎระเบียบกันเนาะนี่เพิ่นก็ออกมาจังซี่ออกมาก็ข้าพเจ้าในนามผู้จัดทํารายการก็แสดงความเสียใจน้อมกันสุนเสียสมาชิกเราท่านหนึ่งไปอีกเนาะก็คือยะลุงแกนซีกันฮาลีคำเนาะอายุ88ปีเพิ่นก็เสียชีวิตไปแล้วก็งานสาปนกศพก็ได้เสร็จสิ้นไปแล้วเนาะแล้วก็งานเลิกมงคลก็เสร็จสิ้นไปเมื่อเช้านี้นั่นก็แสดงความเสียใจนำครอบครัวไว้ณโอกาสนี้ก็ขอให้ดวงวิญญาณของยะลุงแกนซีจงสู่สุคติภพเนาะและการขอประชาสัมพันธ์เนาะสำหรับสาวพุทธบริษัททั้งหลายก็อย่าลืมเนาะวันที่26เดือน7นี่เนาะเดือนกรกฎาคมนี่ก็ทางวัดลาวเมลเบิร์นเพิ่นก็จะได้มีพิธีทําบุญตักบาตรเนาะสำหรับตักบาตรในวันออกพรรษาเนาะมื้อบุญออกพรรษาโอบ่แม่นออกพรรษาขอโทษยังบ่เข้าสิออกแล้วเข้าพรรษาเนาะบ่แม่นออกพรรษาเข้าพรรษาว่าปีนี้มี82คนก็เลยอยากเงื่อนตาไปได้เนาะก็ขอเชิญชวนพุทธบริษัททั้งหลายไปตักบาตรเนาะในบุญเข้าพรรษาเนาะถวายผ้าน้ําพลกันทั้งนั้นแต่ก็ทั้งอื่นๆนี่ก็ทั้งวัดเราแกรนด์เปิ้นเกรนเบิร์นเนาะวัดธรรมนิเวศเพิ่นก็จะมีพิธีทําบุญตักบาตรเนาะเฮ็ดกองอัฐะก็ถ้าว่าท่านสะดวกสบายไปร่วมกันได้เน
1: า
0: ะ
1: เอาล่ะทุกฟังมาฮอดนี้รายการวิทยุของพวกเฮาก็หมดเวลาลงเพียงเท่านี้พบกันใหม่ในคราวหน้าอยู่ดีมีแห่งสุขทุกคนสบายดี
2: I've found very little about his life, but then I came across the government archives, and so many spies of the Ottoman Sultan were chasing this guy. And I even had a very detailed description of his death, the moment he died. So there were spies in the room when this Armenian guy died in late 19th century, and more than one spy.And so you, when you have access to this kind of archive, which we have in Turkey for the past two decades, you get this incredible detail and you wonder how much data is being collected right now about us. You know, if they did it yes. in 19th century with two spies in the room at the moment of his death, how am I being surveilled? But then we in Turkey, we also have the problem of preserving those archives because...I think there are more than 400,000 notebooks that make the archive with more than 100 million documents. And you have to physically preserve them. So you have to build a stable place, a dry place to preserve all those buildings and all these documents. And so good luck, Hungary, about preserving all those incredible wealth of detail about their past.
3: Yes, and it is a wealth. I mean, just a sort of final word on this, Colin, whether Hungary looks a very different country under Mr. Magyar already compared with Viktor Orban, how does it look to you?
4: Yes, it definitely does. We've already seen that Hungary has continued with the sanctions against Russia, which the EU had been unable to do under Viktor Orban. And also that, of course, Hungary is being supportive of helping Ukraine in other ways against its fight against Russia. And that is going to bring a whole different dimension to the EU now that the United States is not playing the role it used to with Ukraine, having the EU being able together as a force to help Ukraine is going to be a positive turn under Magyar.
3: You're with Weekend from the BBC World Service, Colin Graffy and Kaya Gench with me throughout the programme. The news in just over a minute's time.